0: ยอดกระชั้นเส้นยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยโรบารีฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุรา